ักจุกัสมามีไหนใส่ห้องดีห้องดีห้องดีมามีไหนใส่แกนฝนจีโอ้ปุ่งก่อนนั้นปุ่งก่อนนั้นปุ่งก่อนนั้นอ๋อรูปัดลูกชายลูกชาย don't get me on the wrong side this morning Rupert that had talked to you Rupert don't get me